0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

ื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: เชื่อผมเถอะว่าการที่เรามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาพร้อมจะเข้าใจเราพร้อมจะโอบกอดเราพร้อมจะอยู่ข้างเราเสมอเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะพิเศษสุดๆเลยคือถึงแม้หลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยเราสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ซึ่งมันไม่ได้ผิดเลยครับหลายๆคนอยู่ตัวคนเดียวได้และทำสิ่งนั้นได้ดีด้วยแต่เชื่อผมดิว่าการที่เราอยู่คนเดียวได้แต่ยังรับรู้ว่ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เมื่อเราหันไปเขาพร้อมจะอยู่ตรงนั้นพร้อมจะโอบกอดเราด้วยความรักเสมอมันดีจริงๆครับและนี่คือเพลงโอบกอดเธอด้วยความรักครับจากพี่โดมจารุวัฒน์ X Martinเลือกมาต้อนรับกันเลยนะจ๊ะในชั่วโมงแรกของเรากับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะขอขอบคุณด้วยครับถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะStay tuned กันยาวๆนะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาครับ Request มาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยเนาะส่วนในชั่วโมงที่3ของเรารอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันด้วยนะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: จ่ายง่ายได้ทุกที
1: ่ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค ICE Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่า Gel Boys ต้องเจอกับบททดสอบ
1: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
2: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
0: ตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัต 23:00 นที่ ICE ที่เดียวเท่านั้นFlex Recommended.

0: way
1: เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลครับถ้าอ่านแค่ชื่อเพลงเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงรักแน่นอนพอเปิดฟังเท่านั้นแหละซึมซิงเกิลล่าสุดจาก Slap Kiss ครับแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะผู้ครองหัวใจ Twilight ShipFlex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะสำหรับซิงเกิลนี้นะ Flex Recommended ชาว Flex ครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงครับระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 1045 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้เรื่องบังเอิญจาก Basher ไม่เป็นไรจริงๆจากน้องแจ็คกี้จากกรินครับถ้าหากไม่รักจากพี่โรสซิรินทิพย์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ห้องสี่มุมซ้ายจากพี่ปามี เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงที่2ของเรากับ1045 Nonstop Music นะจ๊ะส่วนก่อนหน้านี้ครับผลงานจากพี่โอ๊ตปราโมชอย่างเพลงติดตลกเหมือนวิวาจากพี่เจฟซาเรอร์ครับผลงานจากพี่อิงวรัญชรกับเพลงจำไว้ก็มีมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยพูดถึงพี่อิงวรัญชรกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่เนาะมาม่าพรีเซนต์อิงวรัญชรซิมโฟนีคอนเสิร์ตครับก็เป็นดนตรีซินป๊อปที่ถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราผ่านเพลงของพี่อิงวรัญชรนี่แหละจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอดูกันครับ3และ4ตุลานี้ที่ UOB Live นะครับกดบัตรรอบทั่วไปวันที่8สิงหาคมนี้เวลา10โมงทาง Event Pop นะจ๊ะทุกคนใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะรีเควสต์มาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรากันด้วยนะและนี่คือ5 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ
1: 10.45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบ๊ทเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: F.J. ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
1: Flex Leg Recommended

0: คัมแบ็กกลับมาครั้งนี้ครับเดบิวต์เป็นศิลปินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือซิงเกิลล่าสุดที่เต็นชิตพลครับนำมาฝากพวกเราที่ Flex ด้วยนะแหมวันนั้นเนี่ยแฟนคลับแน่นเลยเนาะซิงเกิลล่าสุดครับที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงนี้ If You Don't Mean It ฉันไม่คิดอย่าฉันไม่คิดปล่อย MV มาแล้วด้วยนะฮะซึ่งได้น้องตูตะวันเนี่ยเป็นนางเอก MV ด้วยไปติดตามดูกันได้ครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าครับใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ถือสายรอคุยกันได้เลยนะจ๊ะส่วน1045 Nonstop Music ต้นชั่วโมงหน้าครับรักแท้จากน้องนูนิวเธอเพื่อนเราชอบจาก Serious Bacon ครับไกลจาก Musketeer

0: Flex Flex Next Hour
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5

0: Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: เมดฟังเพลงกันยาวๆเลยนะจ๊ะกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้องขอขอบคุณด้วยครับชั่วโมงนี้ถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะและตอนนี้ถึงเวลาของผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันแล้วนะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยสายกันเดี๋ยวมารีแคปให้ชาว Flex ทุกคนได้ทราบกันหน่อยว่าเดือนนี้เนี่ยเราส่งอะไรให้ทุกคนได้ฟินกันบ้างครับฟินกันยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครเป็นคอกาแฟตัวจริงนะฮะแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากมอโต้ครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับใครเป็นสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กที่ตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีและยังมีครัมเบอร์เนยหอมๆนะเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยแล้วก็รสชาติคลาสสิกเลยครับยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับครับและนี่คือสิ่งที่ผู้โชคดีของเราในวันนี้จะได้รับไปนะมาคุยสายกันเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อปอค่ะ
0: พี่ปอรู้ยังว่าวันนี้จะได้รับอะไรไปบ้างครับ
3: วันนี้รู้มาว่าจะได้รับไอติมมอโต้ค่ะ
0: ใช่แล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ให้ด้วยนะ
3: โอเคค่ะ
0: พี่ปอแอบถามนิดนึงว่าปกติแล้วพี่ปอฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
3: ก็จะมีคุณคอตเตอร์เนี่ยแหละค่ะที่เราฟังอยู่บ่อย
0: ๆเอ้ยสุดยอดเลยพี่ปอโอเคพี่ปอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ยังไงพอได้รับไปแล้วเนี่ยถ่ายรูปอวดความอร่อยให้คอตเตอร์ด้วยนะ
3: ได้เลยค่ะ
0: โอเคขอบคุณพี่ปอมากๆเลยนะครับวันนี
3: ้ขอบคุณมากๆค่ะ
0: เดี๋ยวส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากฟินฟรีแบบนี้นะครับรีบลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
5: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ิ้งท้ายกันด้วยอีกหนึ่งซิงเกิลจากวงมีนครับที่เป็นซีรีส์ยาวนะ MV เนี่ยต่อกัน4เพลงเลยซึ่งเพลงนี้ได้พี่หนึ่ง ETC ครับมาร่วมฟีเจอริ่งไว้ด้วยครับนี่คือเพลงเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม To Miss Youอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของ FJ Copter แล้วในวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมเช่นเคยเลยส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าครับเธอจากค็อกเทลที่เดิมจากปันคำถามโง่ๆจากพี่บอยกฤษิยพงษ์

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
3: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับ Tour Academy Fantasia 2026
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ทีละน้อย little by little จาก Hers ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เป็นเวลาที่ชาว Flex จะได้เจอกันกับ FJ Team นั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่กันไปเต็มๆเลย6ชั่วโมงเต็มนะฮะตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆคิดถึงกันบ้างไหมฮะและ FJ Team มีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะสำหรับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตโดยเฉพาะใครที่รักคุมอิงเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าเมื่อดนตรีซินป๊อปถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราผ่านเพลงของอิงวรันธรกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ครั้งใหม่รอบนี้นะครับ Mama Presents อิงวรันธรซิมโฟนีคอนเสิร์ต3และ4ตุลาคมนี้ครับที่ UOB Live กดบัตรรอบทั่วไปในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับเวลา10โมงนะครับผมทางอีเวนต์ป๊อปไม่อยากให้พลาดนะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโดอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: เป็นเพลงที่สาด Energy Gen Z กันแบบเต็มๆเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้ปากเมนแฟนครับหรือว่า I Stand You เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Jailboy 2นั่นเองจากพี่พิกฤต Next of Bus Because of You I Shine Henri Poxy นะครับ Featuring Jailboy เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วกันนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: วันนี้ดีใจจังเลยอ่ะได้อยู่กับชาว Flex ยาวถึง6ชั่วโมงเลยอย่าลืม Stay Tune กันด้วยอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ FJP มีเพลงเพราะๆมาจัดให้ทุกคนเพียบเลยและช่วงเที่ยงครับไม่ต่างกันเพราะว่ามีเพลงฮิตรอทุกคนอยู่แล้วครับ3เพลงนี้เลย

0: นะฟังทางนั้นเลยนะครับยังไงก็ stay tuned กันด้วยอยู่กับ FJ พิมพ์กันต่อที่นี่ Flex 104.5 นะ
1: Flex Next Hour Flex Recommended This Week
2: หน้าที่ฉันซาร่า

0: ตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เรามาอัปเดต Flex Talk ในสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมต้อนรับชั่วโมงแห่งความรักกับ Happy Hour ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Lady Prang ถ้าความรักมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คงเป็นชั่วโมงที่มีคนที่เรารักอยู่ข้างๆและนั่นคือความรู้สึกที่ Lady Prang อยากชวนทุกคนมาสัมผัสผ่าน Happy Hour ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเพลงรักฟีลอบอุ่นที่พร้อมเปลี่ยนทุกชั่วโมงธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษและวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมครับ Tilly Birds เปิดประตูสู่อัลบั้มใหม่ Vivid Palace ส่งเพลงแรกจำเลยพร้อมกับการกลับมาในครั้งนี้พวกเขาได้พกพาซาวด์ดนตรีที่เข้มข้นและท้าทายกว่าที่เคยดนตรีร็อกที่เพิ่มความอลังการด้วยกลิ่นอายความเป็นมิวสิคอลพร้อมพาดำดิ่งไปกับเนื้อหาของชายที่กักขังตัวเองไว้กับความรักครั้งเก่าราวกับนักโทษที่ติดอยู่ในห้องขังแห่งความทรงจำมารู้จักเพลงนี้ให้มากขึ้นและปลดล็อกหัวใจทุกคนให้กล้าก้าวข้ามอดีตไปเจอความรักดีๆด้วยกันอยากมาเจอศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเรานะครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะครับเราต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
2: ้คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
6: Me Strong
7: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport

Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ยเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: โดยปกติแล้วชั่วโมงหน้าก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันอย่างสะใจฮะอยู่กันจนถึง5โมงเย็นไปเลย6ชั่วโมงเต็มครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงหน้า FJ Team ก็มีเพลงไว้เตรียมรอชาว Flex ไว้เพียบเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอกันในชั่วโมงหน้านะฮะสำหรับสายกินผมบอกเลยว่ารอบนี้ใครที่ชอบของหวานใครที่ชอบเจลาโต้ช่วงนี้กำลังเป็นเทรนด์นะฮะเจลาโต้เนี่ยต้องฟินแน่นอนครับกับ Flex Delivery ขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกันแน่นอนนะครับกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบกรอบในทุกคำและยาคูปิโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปิโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินกันแบบยกออฟฟิศเลยนะครับแล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซไปให้ด้วยใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ไปฟรีๆนะครับแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอินฟรีกับพวกเราที่นี่ Flex 104.5 แล้วล่ะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้1045 Non-stop Non-music 10 play hit 45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: ยินดีเสมอถ้าเธอเจอคนที่ดีกว่าจาก First อนุวัตร featuring C9 ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แฟนๆก็บ่นคิดถึงนะฮะสำหรับ First อนุวัตรที่หายไปนานเลยนะครับก่อนที่จะมาออกเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับได้ประมาณ9เดือนแล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้ C9 นะครับมา featuring ด้วยนั่นเอง C9 นี่มาแรงมากนะเห็นไป collaborate กับศิลปินหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็น Black Heart นะฮะล่าสุดนี้มีไลฟ์เซสชั่นกับมายาราบด้วยกับเพลง Rain Zone ซึ่งผมบอกได้เลยนะฮะว่า C9 เนี่ยเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ผมว่าน่าจับตามองจริงๆเพราะเขาแรปได้ร้องก็ได้นะครับก็ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะเป็นศิลปินที่ Gen Z ตอนนี้กำลังเลิฟสุดๆเลยนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาร์โบนาร่าต้องลองชิลลี่คาร์โบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: สาวๆเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้น่าจับตามองเลยแหละทุกคนน้องๆวงเทสนั่นเองจากบ้าน Love Is Entertainment ของเรานะฮะซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์เลยเพลงนี้ Mask On นะครับเพื่อนๆชาว Flex คนไหนที่ยังไม่รู้จักวงนี้ผมบอกเลยว่าต้องรีบไปดู MV ของเขาโอ้โหเดบิวต์ซิงเกิลเนี่ยแซ่บมากๆนะครับถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียว FJ พิมพ์ก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: โดยปกติแล้วเวลานี้เราจะลากันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ลากัน FJ พิมพ์จะอยู่เปิดเพลงให้ทุกคนต่ออีก3ชั่วโมงครับและ3เพลงนี้ครับเจอกันได้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 เจ็บ

0: Stay tuned รอฟังกันด้วยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยเจอกัน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเด้

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: เมื่อไรจะบอกจาก ETC X The Parkinson นะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาลุยกันต่ออีก3ชั่วโมงนะครับชาว Flex ทุกคนจนถึง5โมงเย็นไปเลยสำหรับเพลงเมื่อไรจะบอกก็เป็นเพลงที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะได้นางเอกอย่างพี่พลอยเชอร์มานเนี่ยมาเล่น MV ให้ด้วยทำให้ MV เพลงนี้เนี่ย complete มากจริงๆด้วยการแสดงของพี่พลอยเลยนะฮะและอีก1ศิลปินจากบ้าน Music Move ที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่หลายๆคนรู้กันดีนะฮะว่าสาวคนนี้กำลังมาแรงมากในช่วงนี้นอกจากจะมีเรื่องมหัศจรรย์วันทองเป็นผลงานการแสดงแล้วคอนเสิร์ตของเขาครับเมื่อดนตรีซินป๊อปถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราผ่านเพลงของอิงวรันธรกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่ Mama Presents อิงวรันธรซิมโฟนีคอนเสิร์ต3และ4ตุลาคมนี้ครับที่ UOB Live กดบัตรรอบทั่วไปในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับเวลา 10:00 นทางอีเวนต์ป๊อปครับ
1: 1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค ICE Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่า Gel Boys ต้องเจอกับบททดสอบ
4: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: ตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัต 23:00 นที่ ICE ที่เดียวเท่านั้น
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: 2หนุ่มหล่อพี่ชายสุดที่รักของผมทั้ง2นะฮะ Rooftop นั่นเองและนั่นคือซิงเกิลล่าสุดของพวกเขาที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับกับเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบหรือว่า Endless You นั่นเองเป็นเพลงที่เลือกมาส่งท้ายกันไปเลยนะครับในชั่วโมงนี้ในช่วงนี้ครับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: มีใครรู้สึกเหมือนกับ FJP บ้างไหมฮะว่าช่วงนี้เป็นยุคทองของ T-POP จริงๆตอนนี้วงการ T-POP ของเราคลึกครื้นมากนะครับและอยากจะมาขายนิดนึงนะฮะเร็วๆนี้ FJP จะมีซิงเกิลใหม่ด้วยฝากฟังกันด้วยนะครับในฐานะศิลปินนั่นเองไซเอ็นนะฮะวันที่28นี้จะมีเพลงใหม่มาให้ทุกคนได้ฟังกันเดี๋ยว FJP จะมาเปิดให้ฟังกันที่นี่ที่คลื่น Flex 104.5 ด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามาพรีวิวเพลงในต้นชั่วโมงหน้ากันดีกว่าว่ามีเพลงอะไรที่ได้เตรียมไว้แล้วบ้างนะครับเจอกับ3เพลงนี้ครับในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: รอฟังกันด้วยนะครับเจอกันต่อชั่วโมงหน้านะ Flex Flex Next Hour
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่า นกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: สาธุจากเอเชียเซเว่นฟีเจอริงปลายกนกพรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ผมว่าเอเชียเซเว่นนี้เป็นหนึ่งในวงที่ยากที่จะหาใครมาเปรียบเทียบนะครับด้วยความที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากๆสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะเพราะว่าเอเชียเซเว่นเนี่ยเป็นวงดนตรีแนวเอเชียนป๊อปนะฮะแต่ว่ามีการผสมผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับต่างๆเข้ามาในเพลงด้วยทำให้เพลงเนี่ยมีเสน่ห์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วก็รู้เลยว่าเป็นลายเซ็นของเอเชียเซเว่นจริงๆนะครับรวมถึงเพลงนี้ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ พิมอยากมาเปิดให้ทุกคนฟังเพราะว่าชอบมากๆนั่นเองนะฮะฟังบ่อยนะครับก็เลยอยากมาแชร์กันเนาะอ่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ

0: ง่ายได้ทุกที
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัน Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Lido Live House Nostalgia Replay Presents Playground. Concert Temple

ของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon

0: ปล่อยเพลงมาฉ่ำๆเลยนะครับรัวๆสำหรับวงมีนครับเพลงนี้ชวนพี่หนึ่ง ETC ครับมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมหรือว่า To Miss You ซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยมีหลายเพลงเลยนะครับที่ชวนศิลปินมาคอลลาบอเรทกันนะครับอย่างเช่นพี่การเดอะพาร์กินสันก็มาในเพลงฉันทำอะไรก็ได้มีน้องไทยวงบัสนะครับกับเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีแล้วก็มีเพลงปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือ featuring Jasmine Nika นั่นเองอ่ะลองไปหาฟังกันดูนะครับแต่ละเพลงคุณภาพจริงๆรวมถึงเพลงนี้ด้วยที่อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommended ลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อีก1ชั่วโมงสุดท้ายครับชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายจริงๆแล้วนะขอบคุณทุกคนมากถ้าใครมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่11โมงเลยเพราะว่าวันนี้อยู่ด้วยกันถึง6ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวส่วนต้นชั่วโมงหน้านะครับได้เตรียมไว้แล้วนะกับ3เพลงนี้ครับในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริทอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
7: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
8: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
9: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
7: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
10: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
7: พบแหม่มคัทธริยาอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ซึมซับหรือว่า Doubtless จากโฟร์ดนะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ความสามารถรอบด้านนะครับคนนี้เรื่องการแสดงก็สุดๆแล้วเรื่องการร้องเพลงการเป็นศิลปินเนี่ยโอ้โหทำออกมาแต่ละเพลงโดนใจแฟนๆทุกเพลงเลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยกับ Oh My Fourth Concert นะครับวันที่16 17แล้วก็18ตุลาคมที่ Bytech Live ล่าสุดนี้ผมไปเห็นสปอตโปรโมทคอนเสิร์ตมานะครับผมแค่สปอตนี้ก็อลังการแล้วไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าโชว์เนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับยังไงก็ไม่อยากให้แฟนๆพลาดกันเนาะจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนทั้งแสงสีเสียงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายๆชั่วโมงกันแล้วนะครับเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีที่รับของจากเราไปกับกิจกรรมนี้ Flex Delivery เดือนสิงหาคมขอส่งความฟินยกออฟฟิศครับฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆนะครับดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้มอโต้คราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กและยาคูปิโป้อยากได้เมนูทั้งหมดนี้ไปฟรีๆนะครับง่ายนิดเดียวแค่คุณลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีครับที่ Flex 104.5 แล้วล่ะครับเราต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบกระจัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFlex Leg Recommended This Week When I Noi Jai Level

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ขอวอนฟ้าจากเนย Seniorita X มาทีมนะครับเป็นเพลงที่ FJ พิมพ์เลือกมาเป็นเพลงสุดท้ายส่งท้ายช่วงของ FJ พิมพ์วันนี้ไปเลยนะครับแนะนำให้รู้จักกันสำหรับเพลงนี้ในช่วงนี้ครับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เต็มอิ่มเลยนะฮะวันนี้อยู่ด้วยกัน6ชั่วโมงเต็มนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันด้วยแต่ว่าเป็นเวลาเดิมแล้วนะครับ11โมงจนถึงบ่าย2ใครคิดถึง SJ ญี่ปุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ SJ ญี่ปุ่นกลับมาเจอกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับส่วนชั่วโมงหน้าครับแน่นอนไปเจอกันต่อกับ SJ เซนสาวสวยของเราซึ่งได้เตรียมแล้วนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

Stay tuned รอฟังกันด้วยนะครับทั้ง3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยในช่วงของ FJ Zen นั่นเองแต่สำหรับวันนี้ครับ FJ พิมพ์ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้รักนะจุ๊บๆบ๊ายบาย Flex Next Hour

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara
1: T-Flex 104.5

0: จาก Clear X Bank Pretty นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้อยู่กับ FJ Sen เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือเพลงอะไรที่อยากฟังขอกันเข้ามาได้เพิ่มเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะวันนี้อยู่กับ FJ Sen แล้วก็ยาวๆไปในช่วงเวลาทำงานที่อีกนิดเดียวก็จะทำเสร็จแล้วเนาะใช่ไหมเพราะว่าใกล้6โมงเย็นแล้วนะคะสำหรับใครที่เลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านก็เดินทางกันดีๆยังมี Flex Connect ฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียน Flex Delivery กันด้วยเดือนใหม่ก็มีเมนูใหม่เข้าไปเช็คกันหรือยังเป็นเมนูที่ถูกใจไหมถูกใจอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครไม่ชอบเมนูเดือนนี้แน่นอนลองเข้าไปดูแล้วก็ลงทะเบียนกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ใครที่กำลังปั่นงานกันอยู่ยังทำงานไม่เสร็จ FJ Sen ก็อยู่ด้วยผ่านทาง Flex 104.5 ค่ะอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงให้ฟังอีกเพียบเลยท้ายชั่วโมงนี้มีรักมักยากจากบัสด้วยรอฟังได้นะคะในช่วง Flex Recommended ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย
2: ถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่า

อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: รักมักยากจาก Bus Because of You I Shine นะคะเพลงนี้ใครที่กำลังมีความรักแต่รู้สึกว่าหุ้ยทำไมความรักมันตะกุกตะกักมันดูไม่ราบรื่นเลยมันดูมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายมันมักยากแหละทุกคนมีหนุ่มๆวงบัสเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็มาพร้อมกับคำถามที่เรียบง่ายแต่โดนใจว่าทำไมพอมันเป็นเรื่องรักนี่มันยากทุกทีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การแอบชอบการสารภาพรักกับใครสักคนการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือการรักษาความรักนั้นๆเอาไว้นะคะไม่ง่ายเลยนะเพลงนี้นะคะก็ไม่น่าจะง่ายสำหรับบัสเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้เห็นพัฒนาการแล้วก็เป็นเพลงที่ได้ตูนทรีแมนดาวมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะคะทงส่งท้ายในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended แนะนำเพลงนี้กันไปแล้วก็อย่าลืมทุกคนไปดูมิวสิกวิดีโอกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์สั้นเลยแหละเข้ากับมิวสิกวิดีโอมากๆเป็นเรื่องราวความรักในรั้วมหาลัยของทั้ง12สมาชิกจากบัสนะคะที่เขาเรียนอยู่ด้วยกันแต่คนละคณะแล้วก็มีความรักที่ต่างกันออกไป Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดีทุกเพลงเอาเป็นว่าทุกคนมีเวลาอยู่กับ FJ Zen ต่อชั่วโมงหน้าได้ฟังมากกว่า3เพลงนี้แน่นอนค่ะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยากฟังเพลงไหนยังขอกันเข้ามาได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
4: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจากเรนิสราค่ะ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีดีเฟล็กซ์ 104.5 ยังอยู่กับ FJ Zen แล้วก็วันนี้วันพุธแล้วเนาะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะคะมี Flex Delivery ที่ใครที่กำลังอยากจะเติมความสดชื่นให้กับตัวเองด้วยพรีเมียมเจลาโต้จาก Molto Craft Gelato สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมมีเมนู Strawberry Cheeseเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็มีครัมเบิลหอมเนยเพิ่มความกรุบในทุกๆคำนะคะยังมีอีกรสชาติที่เป็นรสชาติยอดฮิตค่ะยาคูปีโป้เป็นการนำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มแล้วก็ท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะคะพร้อมฟินกันยกออฟฟิศเลยทุกคนเพราะว่า Flex Delivery จะแจกเมนูเจลาโต้จากมอลโต้พร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์รี่ลาและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใครที่อยากได้เมนูทั้งหมดนี้ที่เซนบอกฟรีๆแค่ลงทะเบียนง่ายมากเลยอ่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้นะคะจะได้มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันที่ Flex 104.5 มีเพื่อนชวนเพื่อนมาลงทะเบียนกันจะได้ฟินกันทั้งออฟฟิศเลย
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Happy Hour จาก Lady Prang ซิงเกิลนี้ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะได้เจอกับ Lady Prang ในช่วง Flex Talk ด้วยเอามาให้ฟังกันก่อนสำหรับเพลงที่หลายคนรอคอยนะคะในที่สุด Lady Prang ก็มีเพลงรักหวานๆถ่ายทอดโมเมนต์เล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขที่มีจากความรักที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่ดีที่สุดเลยจนเป็นชั่วโมงที่มีค่ามากๆเป็น Happy Hour นะคะเหมือนในช่วงนี้ Flex RecommendedFlex, Recommended. Flex, Flex.

0: ชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับ FJ Zen พร้อมกับ3เพลงนี้ค่ะหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
3: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
4: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่1
2: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
5: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
2: พบแหม่มคัทเลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่ดี
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ากอินเพลงรักจากซีซั่น5 featuring กับ No One Else นะคะมาเป็นเพลงสุดท้ายให้ทุกคนได้ฟังกันในช่วงของ FJ Zen แต่ว่าต่อเนื่องเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เรามีอีกหลายเพลงเตรียมเอาไว้แล้วระหว่างรอ FJ ต้นตอน 2:00 น.

0: ชื่อว่าหลายคนรอฟังขี้แงจากพร็อกซี่ในช่วงของเซนนะคะเปิดให้ไม่ทันเดี๋ยวไปฟังกันต่อผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะพรุ่งนี้เราเจอกัน 5:00 นเหมือนเดิมแล้วก็ 1:00 นมี Flex Talk กับ Lady ปรางด้วยทุกคนรอติดตามกันได้นะคะที่นี่ Flex 104.5 วันนี้เซนไปแล้วค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงเกิลจากน้องเจ้าขุนนะครับกับเพลงถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนในคืนนี้นะครับคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่5สิงหาคมแล้วนะครับและแน่นอนนะครับขึ้นเดือนใหม่แบบนี้นะฮะต้นก็ไม่อยากจะให้ชาว Flex ทุกคนต้องพลาดจริงๆนะฮะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายกินนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับเราจะขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับกับความละมุนของไอศครีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับและยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยนะฮะและยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานนะครับมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่นะครับใครที่อยากจะฟินกับเมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะไปลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับที่แอป Flex Connect แล้วก็รอลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: สำหรับใครนะฮะที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทนกับความคิดถึงนะครับแล้วก็แอบตั้งคำถามนะครับว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะเผลอคิดถึงเราบ้างไหมนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับพี่หนึ่ง ETC ด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เผื่อแป๊บเดียวก็เข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าชาว Flex ทุกคนห้ามหนีต้นไปไหนเด็ดขาดเลยเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ
2: เมื่อเ

0: รอเลยนะครับ3เพลงนี้ FJ ต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex Recommended This Week
2: ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
5: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้ยัง
1: ติดตาม Playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
4: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดย Mama OK Black and Crab และ Chili Carbonara
1: T-Flex 104.5

0: ต้องบอกเลยนะครับว่า FJ ต้นใจดีจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับกับ10เพลงเพราะที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะฮะส่งท้ายกันไปนะฮะเอาใจนนแฟมกันหน่อยนะครับซิงเกิลจากนนทนนกับเพลง Time Flies นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับเจฟซาเตอร์ด้วยนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในเดือนนี้นะครับขึ้นเดือนใหม่เดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับต้นก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะครับเวลาที่เข้าสู่เดือนสิงหาคมเนี่ยมันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับทฤษฎีออกัสเตียรี่นะครับหรือว่าทฤษฎีเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งคนที่ไม่ใช่เนี่ยก็จะหลุดออกไปนะครับส่วนคนเก่าๆเนี่ยก็อาจจะกลับมาได้ในช่วงนี้นะครับที่สำคัญเลยนะฮะถ้าสิ่งไหนที่มันใช่กับเราเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับแต่ในอีกมุมนึงนะครับก็คือเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนแห่งการรีเซ็ตใจนะครับเราก็จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองครับก็มารอดูแล้วกันนะครับว่าเดือนสิงหาคมของทุกคนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: จัดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงนี้เลยขอวอนฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่40จากมาทีมด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้เนยซินยอริต้ามาถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ถึงแม้ว่าจะเคยผิดหวังจากความรักมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่หมดศรัทธานะครับในการที่จะพบกับใครสักคนนึงที่รักเราอย่างจริงใจนะครับ FJ ต้นก็ขอจัดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็จะ4ทุ่มแล้วนะครับต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ชาว Flex ทุกคนเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะยังคงอยู่เป็นเพื่อน FJ ต้นกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆต้นชั่วโมงหน้าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยฮะ

0: กลับมาลุยกันต่อนะครับหลัง4ทุ่มได้ฟังกันแน่นอน3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ Flex Flex Next Hour
1: ก็คลีโอคิวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
4: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: ก็คลีโอคิวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วด้วยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะจัดไปนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับกับช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก First Anwar Featuring กับ C9 นะครับกับเพลงยินดีเสมอนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับ

0: ต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาวเฟล็กซ์ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของอิงค์รันทอนนะครับบอกเลยว่าเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเมื่อดนตรีซินป๊อปนะครับถูกบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับผ่านเพลงของอิงค์รันทอนนะฮะกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่ Mama Presentsอิงค์รันทอนซิมโฟนีคอนเสิร์ตนะครับก็จะจัดขึ้นนะครับวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้ที่ UOB Live นะครับกดบัตรรอบทั่วไปนะฮะวอร์มนิ้วรอกันได้เลยวันที่8สิงหาคมนี้เวลา10โมงทาง Event Pop นะครับใครที่เป็นแฟนๆของอิงค์รันทอนนะครับต้นบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาที T-Flex 104.5
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
1: Flex Leg recommended this week. ถ้าจะเผลอคิดถึงกันไหม Mean Feed

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ FJ ต้นก็เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจาก Buzz Because of You I Shine นะครับกับเพลงรักมักยากนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงความซับซ้อนของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบการสารภาพรักการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าการรักษาความรักเอาไว้นะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา4ทุ่มกับอีก56นาทีนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วด้วยนะฮะแต่ว่าต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันนะครับกับ3เพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนนะครับก็แน่นอนฮะ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเราก็คือ2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Lido Live House Nostalgia Play Presents Playground คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ Playground ในรอบ11ปีกลับมาพร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึงรวมเพลงฮิตจากทุกอัลบั้มในโชว์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่เคยเติบโตมาด้วยกัน23สิงหาคมนี้ที่ Lido Connect Hall 2เท่านั้นบัตรราคา690บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง Ticket Melon
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
4: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค ICE Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่า Gel Boys ต้องเจอกับบททดสอบ
5: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
6: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: ตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัต 23:00 ที่ ICE ที่เดียวเท่านั้น
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาที Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict

0: Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 play hit 45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10:45 non-stop non-stop

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5